นาได้กำปองเสกพร้อมแต่มหูตักเตลเลได้ได้หูหายพองมีนปนลือพลื้อล่างขนมตีงเงินสำหรับมนุษย์เตียงตรองการเรศไม่ดับพลื้อจันจ้าจันจ้าหนึ่งจางเช่นปีเป็นล้างระบบเปรียเตอร์กันเนี่ยได้กำปองสวายโรปนลือหนึ่งเนี่ยได้ตัดตู้ปนลือดอยรีรีในตามที่วิลได้สดาดาวิดกาปีกมาระเพียบทรอบบานควิลเชียมหนูพวกเนี่ยของวิลเชียมก็บานจำเมื่อเชียมระบบคลุ้นในเปยยุบในตีนุโดยขณีนุได้ในเปยยุบดัสงับสังหนูพวกเนี่ยของวิลเชียมบานซันเดนิอมปีเปรอองสังครูได้เปรอบานสัญญาดอลพวกเกพร้อมแต่งบานอัตตท่านเอาเปรอองสังครูนุฉับยื่งบกกันปลังในสดาดาวิดผ่องได้เป็นหนูมีนเทวดาในพระอมจักรบันโชในจิตปุกเกอไอสไรล์ออร์บอเปรกพลื้อในจงเวงปุกเกอให้ปุกเกอมีนสกัดได้พ่ายคลาจิคลังแต่เทวดาบันปรับปุกเกอถ้ากลมคลาจเอ้ยเมื่อขยมบอกปรับดำนั่งล้อดอนแอร์รอขณีอมปีสกัดได้ยำน้อยอย่างอ้อจ้าสำหรับบรรดาชนถึงออกขณีบัดเนื้อทั้งไงนี้มีนพระองค์สังกรูมวยอ่องประสดดอนแอร์รอขณีในกรงสดัดดาวิดกู้จีประกรีดอจีพระอมจักรกรอนแต่บันลือเปียนี้จัดกำนัดระบบปูเนี่ยของวิลจิมได้กำปองแต่สดับบันนักกัดตะดอลพิบรงเรืองเพลียมเปรอองสังครูปานเยี่ยงโมกประเทศอิสราเอลอำนาจสกัดได้ทำท่าอื่นนังเชยจมเนี่ยนังโมกจมวยนังกาเยี่ยงโมกระบบตรงปันแต่ปูเตวดาตรังแต่ปรับปูเกดังถ่าเปรอองสังครูคือเยี่ยงโมกนังพิบกระดิกรอนังพิบอามาเวงโดยได้แปลบันเมียนบรรทูถ่านี่คือเชียตีสมกอลดอลเนรอคณีคือเนรอคณีนั่งเคยแปลเอารู้หมวยร่มนั่งสมปตประเดในขนมสโนกจำนายใจในขนมประดิการในเวงปวดน้อมซาปิทานสู้บันบำบัดสิกได้เพย์คลายระบบปวดในควิลจิมปวดเทวดาแตงนี่บันปราบปวดในควิลจิมอมปีดอกเบียบสวายโรคเปรย์ยิสูดอกยุลดอกเพียบเชี่ยมนุดอกต้นซอยระบบปวดในควิลจิมปุ่เตปดาเตียงนู่บันตกเปลอยปุ่เก้สวมเตินนั่งปนลือเรศมัยได้จันบิทานสู่บันติสันบันตอบหมอกสิกได้ยมนอริกเรียนั่งเสรีรงเรื่องนั่งมันตรและบางติดเตตีวีลแตงหมูตรบ้านบันพลื้อล่างดอยปนลือจินจ้ายจินจ้าจันบีปุ่เตปดาบอกเปรอะหมอกเปลนู่แผ่นใดกับบานสงบสงัดหายเนี่ยท่านสู่เตียงอ้อกับบานหมอกเอาอันจอสดับจมเรียงมวยได้เมียนคลำสาถ่าโจอ๋อยเมียนสไรล์อ๋อดอกเปรี้ยนในสถานดอกผู้บมพอดหายอ๋อยเมียนสกดัยซอกซานดอกมนุษย์ในแผ่นดินได้จิตีควบประหารเตยดอกเปรี้ยหมอกดอกซับไงนี่กลัวซามนุษย์ในขนมไปพบโลกยืงอาจนั่งจมน้ำจมเรียงมวยบอดในบ้านนุษย์นั่งเมียนกาประกาศลางมวยสำเร็จเพลงยังบ้านบรรลือหลังหายหนึ่งลื้อคลางลางคลางล่างลูกดอลสมัยกาจองบมพอดหายหนึ่งลื้อสมเลงซาชิทไม่ลูกดอลจองบมพอดในแผ่นใดโดยดับบานใจถ่าในเปประสรยาในสกดิสจิรัตหนึ่งเรียกหลังมกจมุ้ยหนึ่งกาชี้บานในจมเองสลับตรงนูจมเรียงนู่หนึ่งเตาบานบนลื้อล่างชิทไม่จันปีสมเลงระบอบปุ่มมนุษย์ดอลจราอันโดยชี้สมเลงตักชิจราอันท่าฮาเลลูยาแต่บัดเปรอมจ้าดอชิเปรได้เมียนประเจสดาบมพอดตรงซาวรีหลังหายโดยฉะนั้นเวียนในสมจบตรมในสันแล้วในปกไม้บมปอนบันดังชุบห้าอย่างปีพฤติกาได้ปุ่เตวดาบันเฟื่อดำน้ำปีท่านสู่หมกแผ่นใดดำใบอ้ออซาโตดอกาจับกำน้ำบอกประกรีในแผ่นใดให้นักเวียนตอบหนึ่งเรียบรอบชีบันต่อติดอัมพีพฤติกาได้ปุ่นเนี่ยควิลชิมหนึ่งทั่วดำน้ำแต่การกล่าวสัตว์ดำใบเติมเมอร์ท่าตาพระเยซูคริสต์บันจับกำนัดในเลอแผ่นใดนี้แมนหรือก่อนโดยฉะนั้นยมบาทสมออกก้นสมจุมเรียบเลี้ยสมแปรปฏิญโป

0: ้าม่าคนจีบเรียนสันนัย
1: เออบ้านคนตอนดังพลายประหยัดประหยายพองนะเมื่อช่วงสตามพอง
0: จ้าป้าฮัลโหลแฟน
2: ฮัลโหล
0: มาได้ยืนนะนึง
2: นึงเลยผู้ยังหวังคุยจำไอ้ยุ้ย
0: โอ้สุรีแฟนเงี้ยในคืนเล่นติ้ง
3: จังไอ้ต้องคุยโตเต้จุดดำมองโชว์เรียนไหน
0: เออยังคุยกลัวตอนเมาอย่างนี้สุกก็ทักรู้เมาหายต่อผู้ยังคุยบ้านไหมจังงานนี้ยังหนึ่งเมียนกาประลองโดยชนะครูนำตุ๊กไปลอยดับรำนาทีสำหรับผู้ยังเมื่อเมรีนประตอบเมายังจับประดำประลอง
4: เมรีนี่ตบเล่นทำไมเนาะน่าจะทำใจกันง่ายจัง
0: ตังค์ไปเยอะมาไหนดอมมองไหน

0: รีบสัวป้ามากมาปีเรียนไว้ไง
1: ไม่ได้คนไงนะมันเรื่องไอ้ประมาป้าอ๋อ
0: ไงนะคนเตอร์ตัวครูดักไม่เรียนออยปลองแต่ไอ้เต้ไม่เรียนนังคนเรียนใจคลาคลายคนอายเทือกบาน
2: ล้อยังจิตสบายเลยมั้งยำสบาย
1: เอ็นนี่